0: ถ้าชาติขนมบุกสังค่ะบุกจะติดตรงเรียบขั้วต
1: รง
0: กายชนบเวลาหั่นไปตาคุบริเจสกายบริโอตัวริมากระทาวคุบตัวตาคุบริเจส232-6253 คอกดุกนัมเบอร์มอบายลิวจาร์0381เอาคุณนัมเบอร์ดานีตาพกดีตาบุนิเบชบอลนารงบางเกย์สุ่มมงติปรานีบีร์คุงขลาติปรานีบีร์คุงขลาบูบูบักรานีอามาลอชนามจาบูบูบักรานีอามาลอชติปรานีบีร์คุงขลาสนามจาคอกดุกไปครึ่งเดียว232-6253 คอกดุกนัมเบอร์บ๊อบบ๊อบกันรันย์อามาโลตีปุรานีบีร์คุงขลาสนามจ้าตีปุรานีบ๊อบบ๊อบกันรันย์อามาโลบีร์คุงขลาอากุตลานีบีร์คุงขลาสนามจ้าฮัลโหล
2: ฮัลโหลฮัลโหลจ้าราตุยจ้าเด
0: ้บีร์คุงขลาตาบุนีสมงหนึ่งเจสามันย์อาบอต่อไลทังกาTabuni Sumunka Tipurani Birkunkola Airport Bo Bobagarani Amala Bo Maharazani Amala Sanamja
2: Amala
0: Sivali Adara Tashi
2: Dinosaurai
0: Puntegama Hanamu Tashi Nabo Bundi Nabo Tipurani Bu Maharajani Amalo Birkung Kola Sanamjak Tabuni Parashno Narani Bagai 232-6253 Kogduk Number Dari Farfar Ke Kogduk Bai Kanani Angto Narani Takuk RJ Kishore Hello
3: Dara Ampe Kordolan Dari Samuel Ke Birbikuram Kishore Manik Jani Sanamjak Sanamjak Sanamjak Sanamjak Sanamjak Sanamjak Sanamjak
0: Sanamjak
3: Sanamjak Sanamjak Sanamjak Sanamjak Sanamjak Sanamjak
0: Unisho?
3: Patolis, you'll become Kishu Manich and I'm not Sanambo.
0: Jepropano Tung, Chini Bubagara Rono, Raza Rono, Mong Kunani Sakang, Maharaja, Maku, Piaba, Tesha, Maharaja, Birbikram Kake, Poncho Shirihinzago, Shiri Shiriman, Pazbar, Nisha Bono, Bonimong, Maku Zago, Sara Barro, Gosho Gunangre, Sara Piti Gunangre, Bono Azora.Poncho Shri Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Hanjago Bela Hambai Taku Bridges No Taku Jara Pasta Prasno Ni Uttar Rimaka Taku Bridges Second Position No Tango Bukho Konika Kaini Sungmung Ni Uttar Rine Taku David Koloi Taku Raju Kumariyang Bo Kaini Rimaka Pemlok Mung Narang Bagai.วอฮักตุยชาวโอพีกุงติคิวโออาโบตามงนรงบางกิชงมงวอฮักตุยชาวโอพีกุงติคิวโออาโบตามงดดีพัดพัดเกะวอฮักตุยเกชาวโอพีกุงติกิคิวโอเพิ่มลงมงฮัลโหล
4: ฮัลโหล
0: ลามสกุลสามกัตตาคุก
4: ยังดีเจนดอร์ซัง
0: เอซารีวอฮักตุยชาวโอพีกุงติคิวโ
4: อวอฮักตุยชาวโอพีกุงติคิวโออาโบเล็กขอร้องละครเลย
0: กอดมาก็วันสุดดีวันสุดดีตาคุกวันสุดดีฮัลโหล232-6253 คอกทุกนัมเบอร
5: ์ฮัลโหลค่ะ
0: ฮัลโหล
5: ฮ
0: ั
5: ลโหลค่ะดีบอร์กะฮาม
0: ดีบอร์กะฮาม
5: เอ้ก็อันยังชินนันวะคิดดู
0: ค่ะเอ้ยซาดี
5: อาบอู้อู้รามดาอู้มตี
0: ว้าน้องบัวร้องนกข้าสักระดี
5: น้องหิโนะมโนะน้องหายังตามหิเฉมี
0: ค่ะรันดาวิสินโนะเบลัยฮัมบายเบลัยฮัมบายรันดาเรามันวิสิน
5: ก็ประมาณนะมามาขึ้นมาครั้งแก่โมลฮับดิมาลีอะ
0: เบลัยฮัมบายเบลัยฮัมบาย
5: ฮัมบายชาร์คลุงกา
0: คลุงกาบ่ฮักกิจชาวพิคุนติคิวรันดาเรามันวิสิน